And then I'll catch up. You said the job. We said KI. Do you got the job? I don't let these up people. Didn't you know so tired? I don't get to trouble, hopefully. And that can be. Don't cut can be sitting lonely in a wind and regard. I don't need the way. A gentle sit a job. Yoga gets so jiggle with cook and lambe. Machine and again I lay. A dead way, big hair. I don't need the way. โอ้ยลูกพี่มีตาสุกพี่น้องจอยลูกพี่เสียสุดแต่เพื่อนสิ้นไว้ในใจที่ทุกการกระทำพี่ที่อัฟกานาดูพี่ดูด้วยมีตาหูกูยังยังยังสั่งจีนอัตตาด้วยเป็นแค่อะไรลูกเรียนพี่ดูด้วยกันนาดูมีความมั่นหมาย เราเป็นตัวเราเป็นตัวเราเป็นตัวเราเป็นตัวเราเป็นตัวเราเป็นตัวเราเป็นตัวเราเป็นตัวเราเป็นตัวเราเป็นตัวเราเป็นตัวเราเป็นตัวเราเป็นตัวเราเป็นตัวเราเป็นตัวเราเป็นตัวเราเป็นตัวเราเป็นตัวเราเป็นตัวเราเป็นตัวเราเป็นตัวเราเป็นตัวเราเป็นตัวเราเป็นตัวเราเป็นตัวเราเป็นตัวเราเป็นตัวเราเป็นตัวเราเป็นตัวเราเป็นตัวเราเป็นตัวเราเป็นตัวเราเป็นตัวเราเป็นตัวเราเป็นตัวเราเป็นตัวเราเป็นตัวเราเป็นตัวเราเป็นตัวเราเป็นตัวเราเป็นตัวเราเป็นตัวเราเป็น
I don't think you know what I'm doing. It's shareable.

and I'll catch up. You said the drop, we said KI, the egg out we drop. Not only these of you go, didn't tell me I'm so tired. Not only I'm in trouble, hopeful. And what can be? Don't how can be sitting lonely there when then we got. Not only the way. A jump has set a job. Yoga got so jiggle with cook and lamb. Machine and again, I lay. A deadly big hair. Not a big way. Oh, I look it. We die so good people. My jewelry good happy. Serious. Diverse in manager. Did you cargo PDF car? Not a big way. เดี๋ยวผมก็ยังเสียใจเนี่ยแต่ถ้าเกิดไปเรียนอะไรนี่เรียนพี่ดูเรื่องงานรู้มีคนมาหนุนมาเลยงานรู้แบบด้วยหรืองานรู้แบบนี้หรืองานรู้แบบโดนมาตัวเองเด็กโดนมาสักเท่าไหร่ก็ไม่กินชาสองจิตใจเลยสองจิตใจเลยสองจิตใจกันจ้าตอนนี้เรียนอะไรกันเลยค่ะ我的，第二个第二排比你们强。我的不就爱吃的吃他们。我的现在就读十中人家。我的本来带过班长。我的不就老王的票库。你谁要帮？

0: ตาบงลีเนี่ย ไก่
1: ไปจะมาคันซาแกยาบาบิมะนี่ตรงมาติจะมางูแกกูไม่อยู่คันชอกตั๋วบิอ้าดิพี่น้องเมดิปะมงลีถ่านพี่รองาดูงูนี่บาผิดตั๋วมะรูงารูมาอัตตัชิดิดิอัตตัชิดาดิโตบาลงอะมะรูติกะนี่เสกะดิตรงมาดิดิชิดแกดาบางาอ้างวยเมซุบิรอจะมาตัตติมวยถาบาเดลูกโชกว่าเลยเอ้ยจะ

ตะเนเนติขาไนเสปะเยเจ้าเสียยามีเจ้าเสียมีเตยายุสุราอุบรีมชีวาเทยาลุมีตุยาพรหมีปิขาตะนีอหุนาละนีเจ้ามาจะดีเยเสมุมาอสวนกุณีบาบีเปลุเวอยู่บีเมปะเตยามุโก